ากที่ตุ๊กแต่จะกินวัวปุยฮะไม่ตัดมาตัดยังไงไหมมันจริงมันรู้มันรู้ยังตัดเองแบบบิดการจุดตรงนี้นะตุ๊กที่กินมันตั้งเรื่องยังตัดที่การตัดมันยังตัดไปเยอะทำมันที่มันจะตัดตรงนั้นทันทีไม่สุดที่ตรงนี้ปุ๊กโตเต็มปุ๊กโตไม่มีตัดไปเยอะเต็มแล้วที่นั่นที่นั่นไปเลยแต่ถ้าเราทำที่นั่นทุกอย่างเราได้ดีตัวนี้เราเก็บตรงข้าวนายเด็กตัวนี้มันรู้เยอะแต่ที่ตุ๊กยังไม่ได้ยังไม่ได้ติดที่เกี่ยวกันวูบเสียงยังไม่ได้แต่ยังติดผลผลัดนี่ก็ชุดปัจจัยทำไมวูบไม่ตายใจไม่บุญบุญปีนั้นที่ตายตัวจะเรียนตัวคนตัวนี้ไม่ตายที่ปัจจัยนี้โอปปปีตัวนี้มาดูเช่นเดียวตายไม่ก็เจ็บข้าวที่ปากข้าวเจ็บที่ที่รักที่ดีรักตายไม่ได้ตัวนี้มันอาข้าวที่เป็นอะไรที่ต้องติดติดกันตายไม่ได้สุขที่ไม่เดียวตั้งแต่